เสียวหาบ่เอิ้นใส่ย้อนนางทุกข์ยากให้ลุ่มป่าเพิ่นกะซ้ำเหลือใจเด้มันกะเพ้อพอรีอยู่บ่มีเขาอยู่ท้องสิน้องมีอยู่จังไหนฮีตนเด้มึงลาคำแพงบ่มีพอมีแต่แม่ขอมอทนทอพอบ่มีสองปีน้อลาพอไปค่าบ่ขึ้นหลังไปวังวังตายยังบ่ได้ข้าวทิ้งนั่งเลี้ยงลูก

ต่อไปนี้ศิลปินยาลีปุเตที่รู้จักในนามยาลีกาเจศิลปินท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนราธิวาสที่ร่วมงานไปด้วยกันเชิญครับเพลงชื่อว่าเบอร์ซาซารา